0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันพุธตรงกับวันที่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับผมเราทั้งสองคนก็นำมาเสนอข่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6:00 น.จนกระทั่งถึง7:30 น.นะครับทุกวันเลยคุณ Morning ASEAN มาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับน้องน้ำหวานครับ
1: ดีเลยค่ะน่ารักทุกท่านตั้งใจฟังแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเรานะมีหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวเขาที่คุณธีระเล่าถึงเมื่อสักครู่นะคะอย่างหมิงซานอย่างคุณอะไรนะบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอมากมายเลยที่ไปถ่ายตรงนั้นนะคะที่คุณธีระพูดถึงแล้วก็มีคุณปรียาค่ะบอกว่าเคยไปที่นี่ตอนปี1991นั่งรถเมย์ไปนะคะแล้วก็มีวิดีโอซึ่งลูกสาวตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยเป็นน้องทอดเลอร์นะ2 ขวบนะคะวิ่งเล่นจากภูเขาลูกนึงไปลูกนึงประทับใจมากสวยมากนะคะ
2: มีคุณเป้าหมายของชีวิตมานะครับมาทักทายบอกว่าชอบป่าอาริซันกูเนียวอาริซัน
1: นี่เพลงของเขาเหรอคะ
2: ครับผมเพลงของไต้หวันเท่านั้นแต่ผมร้องแล้วอาจจะฟังไม่ดีพอได้ชื่อว่าเป็นชื่อสวนอุทยานแห่งชาติอาริซานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะคุณสีใจวงตะวันบอกว่าดอกคะลิลลี่คล้ายหน้าวัวแต่ไม่ใช่หน้าวัวใช่ค่ะคือมันจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนกรวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว
2: ครับคุณรุ่งศักดิ์บอกว่าฟังอยู่ครับลูก3 คนลงจากรถแล้วนะมาส่งลูกนะครับคุณเกษมนะครับมาสวัสดีพวกเราคุณสิภพัสและคุณแอนนี่จากสปป.ลาวแล้วก็คุณสิริวงศ์นะครับคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอมรีสานี้นะครับแล้วก็คุณอะไรนะน้ำกินี้น้องหวัดน้องน้ำหวานทักไปละนะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณปรียาลอนะครับอีกหลายๆท่านเลยคุณอุปมานะคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับคุณทุนทองแล้วก็คุณวิโรจน์คุณอนุปุณคุณเกษมครับผมกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทางที่ตอบของเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับอย่างคุณโอลแมนนะครับแล้วก็คุณจินดีคุณอิสรานะครับคุณพีพีคุณต่อแล้วก็คุณมะจังนะครับคุณธนรัตน์ที่เข้ามาทักทายพวกเราคุณกาญจนาด้วยกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: คุณสุภศักดิ์เมื่อสักครู่บอกว่าลูกๆ3 คนลงจากรถไปแล้วใช่ไหมคะโถอดฟังข่าวนี้เลยลูกเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปส่งต่อเล่าต่อนะคะ AI powered eyeglasses increasingly used to cheat during exams in China โอ้โหเผ็ดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากและเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นระดับ university นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะแล้วมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10 นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษา ชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวิ่นจื้อผู่และโต่เป่านะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นแล้วเอาไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายนึงนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่งแทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสิเบิลหรือเปล่าคะตึดึงตึดึงตึดึงตึงตึดึงตึง
2: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปนี่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่กลุ่มสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
1: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึกบริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
2: มันก็เริ่มโกงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
1: แล้วจะยังไงต่อ
2: ตั้งแต่เรียนใช่นะครับ
1: ค่ะ
2: ระหว่างที่เรารออาจารย์ปิติอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการ
3: Strait of Hormuz after fighting between Iran and the US flared up last week, straining a fragile truce breached in June. Over the past day, Iran has struck US facilities in Jordan and Bahrain. At the same time, tankers owned by the United Arab Emirates were hit while transiting the strait. The renewed violence is raising fresh doubts about whether last month's memorandum of understanding can lead to a lasting end to the war. US President Donald Trump has also reversed course on a proposal he floated on Monday, a 20% transit fee for ships passing through the strait, which he described as a charge for guarding the waterway.
4: So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love. And they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
3: The idea had drawn criticism, including from the UN Shipping Agency, which said it opposed fees on straits used for international navigation. Iranian state media reported that US projectiles struck areas near Bandar Abbas and Sirik in southern Iran. Reuters said it could not immediately verify those reports. Iran's Deputy Foreign Minister, Kazam Garibabadi, said tighter US military and economic pressure would not force Tehran to back negotiations. The US blockade on vessels travelling to and from Iranian ports took effect at 2000 hours GMT on Tuesday after having been lifted in June. Trump said that the Strait of Hormuz remains open to all traffic except Iranian shipping. The US military says more than 20 US Navy warships and hundreds of military aircraft are operating across the region. The conflict has proved unpopular in the United States, with gasoline prices rising ahead of congressional elections in November. Brent crude is up about 15% over the past week to around $85 a barrel. China's export growth topped forecasts in June as strong demand for semiconductors and a rush by manufacturers to ship goods to the United States ahead of potential new tariffs countered broader concerns about the Iran war and weakening global demand. The nation's trade surplus came in at $125.6 billion in June, up from $105.4 billion a month prior. The stronger than expected trade performance suggests mainland manufacturers continue to sustain sales despite slowing growth in major economies and uncertainty over trade relationships with Washington. Yuan-denominated exports rose 20.8% year-on-year in June, while imports grew 29.4%. Data from the General Administration of Customs showed on Tuesday, while exports grew 16.9% in the first half. In US dollar terms, exports climbed 27%, their best performance in 4 months, outpacing the 19.4% gain in April and the 18.2% rise forecast by economists. Separate manufacturing activity for June, released late last month, showed overseas demand was beginning to recover. But factory gate prices continued to fall as companies cut prices to win business from customers, squeezed by higher energy costs linked to the Iran conflict. Chinese exporters got a boost as US retailers brought forward orders by 4 to 6 weeks to stock up for Black Friday and Christmas sales ahead of expected tariff hikes this year. Uncertainty remains high, however, after US President Donald Trump's May visit to Beijing failed to deliver the breakthroughs many had hoped for. US consumer inflation slowed more than expected in June as energy prices retreated, but the moderation was insufficient to convince financial markets to take an interest rate increase from the Federal Reserve this year off the table against the backdrop of renewed conflict in the Middle East. The report from the Labor Department yesterday, which also showed underlying inflation subsiding last month, gave officials at the US central bank some breathing room when they meet later this month, economists said. They, however, caution that June's consumer price index data had been overtaken by the recent escalation in hostilities between the US and Iran. Fed Chair Kevin Warsh told lawmakers the central bank had no tolerance for persistently elevated inflation. Here's George Conboy, chairman of Brighton Securities, on what the numbers mean for Warsh.
5: I think they'll be glad to see them because it takes some of the pressure off of his concerns about raising interest rates. Warsh seems to be an inflation hawk. There's been concern that not just that he wouldn't cut rates, but he would raise them. That concern, I think, is set aside now. I still don't think you'll see a rate cut, but it does mean he's got breathing room not to raise.
3: The CPI increased by a still high 3.5% in the 12 months through June after surging 4.2% in May, which was the largest year-on-year rise since April 2023, data from the Labor Department's Bureau of Labor Statistics showed. The CPI fell 0.4% over the month, the first decline since April 2020, after advancing 0.5% in May. Economists polled by Reuters had forecast the CPI rising 3.8% year-on-year and dipping 0.1% 2% on a monthly basis. Excluding the volatile food and energy components, the CPI increased 2.6% year-on-year after rising 2.9% in May. The so-called core CPI inflation was unchanged over the month after gaining 0.2% in May. The Fed tracks the Personal Consumption Expenditure Prices Index for its 2% inflation target. A Singapore court has ordered Bloomberg and one of its reporters to pay $460,000 Singapore dollars in damages to two government ministers who sued over a defamation claim linked to their property transactions. The ministers, Sei Shenmugam and Tan Si Leng, filed a lawsuit last year over a 2024 Bloomberg article that mentioned their home deals while examining what it described as a broader trend of high-end property purchases being obscured in Singapore. Bloomberg argued the story did not accuse the ministers of any wrongdoing and said it cited them as examples within a wider report. However, the judge ruled that, when read as a whole, the article carried the implication that the ministers had acted improperly. The court noted the piece also referred to secrecy and money laundering and found that this context could lead readers to draw negative conclusions about the ministers. In a statement, Bloomberg editor-in-chief John Micklethwaite said that the newsroom was very disappointed with the decision but would respect the ruling. He said Bloomberg had argued in court that its reporting was accurate and in the public interest, and that the ministers had applied an overly strained interpretation to what Bloomberg called a solid story. The court ordered Bloomberg to take down the article, which the company has now done. Money Talk on RTHK Radio 3. Welcome to Hugh Chung, CEO at Endowus. Good morning, Hugh.
6: Good morning, Stephen. Good to be on the show again.
3: Great to have you on the show again. And Mark Michelson, Chairman, Asia CIO Forum, IMA Asia. Good morning, Mark.
7: Good morning.
3: And bright and breezy in the studio.
7: Yes, it's lovely here. Thank you.
3: Well, I'm glad you like it. Right, well, let's start on China, because we had data out yesterday that showed China exports climbed 27% from a year earlier in US dollar value terms. Customs data showed on Tuesday their best performance in 4 months, outpacing the 19.4% gain in April and 18.2% rise forecast by economists. How good news is this, and is it sustainable, do you think, Mark?
7: It's been doing pretty well, right? And it's driving the economy. So as long as AI-related businesses are strong, which is helping to drive this, and the high-tech electronic components, this is gonna be pretty strong. And, you know, obviously, got semiconductors, rare earths, auto ships, et cetera, doing not so well in some areas like toys, like footwear, steel and furniture. But nonetheless, they're growing and imports are growing at the same time. So it's a strong report. What it does, though, is again expose, I guess, the dependence on exports and the indication that domestic demand, which was one of the big objectives of the 15th five-year plan of stimulating domestic demand, is not showing up yet. Not at this point, at least.
3: So do you think there might be some stimulus coming out?
7: Well, there might be, but, you know, there's an indication that there might not be any stimulus until unless growth really slows sharply, which it hasn't yet, because I think policymakers are reluctant to move very quickly because they're afraid of some of the ramifications of stimulus and some of the unintended effects of stimulus as well when the economy is going pretty strong. But from a trade policy aspect, this is not great news because it might make the September talks between Xi and Trump even more interesting.
3: Might be on a fly on the wall for that one. But you mentioned GDP figures. They're due out today, I believe. Any expectations on them?
7: Every time, and I'm not great at forecasting anyway, but anytime we're predicting GDP, it's usually wrong. But they should be all right for now. It's a question of the rest of the year and how much the instability that's still going on in the world, which you've just summarized, if it's going to really.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีก1ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงพี

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะคนร้ายลอบยิงตำรวจทานโตคาบ้านพักอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแต่ไร้คนเจ็บเมื่อเวลา 21:10 นของคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงจ่า10ตำรวจมารอปีอิงการีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทานโตขณะอยู่บริเวณบ้านพักพื้นที่บ้านมูนุงหมู่ที่5ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุปิดกั้นเส้นทางพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งนี้การก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสถานการณ์และความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
5: ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสาร

0: ก็บเงินส่งเข้ากองทุนเนี่ย7.99 บาทเบนซินนะฮะ
1: อันนี้เงินไหลเข้ากองทุน
0: กับอันนี้ลดลงเหลือ5.77 บาท
1: อันนี้ลดลง
0: อันนี้เป็นเบนซิน100แก๊สโซฮอล์91จากที่จัดเก็บเข้ากองทุน42สตางค์เท่ากับโซฮอล์91.95เนี่ยเท่ากันตอนเนี้ยต้องใช้อัตราเงินชดเชย1.61 บาท
1: จากเป็นจากพลิกอีกด้านนึงเลยนะ
0: จากเก็บเข้ากลายเป็นจ่ายออกนะครับส่วน E85 จากที่ชดเชย3.71 บาทตอนนี้เป็น5.51 บาทนะเอาขออภัยอันนี้ E20 ส่วน E85 เนี่ยนะครับจาก4.65 บาทที่ชดเชยไปตอนนี้ชดเชยเพิ่มเป็น5.21 บาทกับสัปดาห์ที่แล้วเน
1: ี่ย E20 ชดเชยเพิ่มไปเท่าไหร่นะ
0: 551

0: นี้อันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต
1: ่
0: จะเห็นนะหลักๆเนี่ยมันปรับไปกลับก็เยอะนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ภายในระยะเวลา1อาทิตย
1: ์
0: ที่รัฐบาลเนี่ยประกาศปรับลดราคาน้ำมันและที่เรายังคุยกันว่าเป็นจังหวะโป๊ะบะจังหวะผีเนี่ย
1: ใช่
0: เขาดันยิงกันสู้รบกันพอดี
1: แล้วราคาก็ขึ้นมาจริงๆก็ด้วยขึ้นมาจากวันที่เราประกาศที่นายกอนุทินเขาบอกว่าราคาน้ำมันลงมาแล้วทำไมราคาหน้าปั๊มไม่ลงแล้วคุณเอกนาถเขาก็ไปจัดการใช้กองทุนใช้การเก็บเงิน
0: กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขว
1: าอะไรต่างๆเนี่ยเอามาได้ 2,000 ล้านมาเกลี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยนะก็ลดราคาลงมาได้ตอนนั้นเนี่ยมีรายงานว่ากองทุนเนี่ยติดลบอยู่ 57,000 ล้านนะเมื่อวันที่8แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ศูนย์ข่าวพลังงานเขารายงานเนี่ยติดลบเพิ่มเป็น 58,428 ล้านคือผมตัวเลขกลมๆเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่มมาตั้งแต่วันที่8เนี่ยขึ้นมาประมาณ 1,000 ล้านเป็นผลมาจากการใช้กองทุนเอาเงินกองทุนเข้ามาช่วยอุดหนุนเงินไหลออกมากขึ้นประมาณ 1,000 ล้านแต่ยังถือว่าไหลออกไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่เที่ยวนี้ดูจากการที่โอ้โหต้องเข้าไปอุดหนุนแบบอย่างหนักเลยนะเพื่อตรึงราคาขายปลีกในราคาที่ลดมาตั้งแต่เมื่อวันที่8เอาไว้ให้ได้เนี่ยจาก 58,000 ล้านนะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นที่รายงานเนี่ยคราวนี้ผมคิดว่าจะไปอย่างรวดเร็วกองทุนเนี่ยจะติดลบอย่างรวดเร็วเราถ้ายังอยู่ในสูตรอย่างนี้อยู่นะแล้วราคาตลาดโลกมันยังขึ้นไปไม่หยุดอยู่เนี่ย 60,000 เนี่ยผมว่าได้เห็นอีกภายในสัปดาห์ได้เห็นแน่นอน
0: ครับแล้วจากดีเซลเนี่ยดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยโอ้มันขึ้นมาเพิ่มอัตราชดเชย5บาทดี20ก็จาก8บาท46มาเป็น12บาท5สตางค์อันนี้ก็อีกเกือบ3บาท50
1: ม
0: ี20ขึ้น3บาทกว่า
1: แต่มี20
0: หมุนเร็วธรรมดาเกือบ5บาท
1: ไอ้พวกผลิตภัณฑ์ไอ้ทางเลือกมีคนใช้ยังน้อยนะ B20 E85 อะไรพวกนี้ที่ชดเชยเยอะๆเนี่ยแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยมันก็เพิ่มการชดเชยขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับ
1: ครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าในขณะเนี้ยตลาดโลกราคากลับดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละแล้วก็ขึ้นมาพวดพลาดจากที่เคยทำท่าว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติเนี่ยมันขึ้นมาอีกประมาณเกิน10เหรียญนะฮะแต่เราก็ยังพยายามจะรักษาสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันตึงไว้ก่อนซึ่งก็ต้องใช้กลไกกองทุนนะเพราะฉะนั้นกองทุนจากนี้ไปการติดลบก็คงจะหนักหน่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือสถานการณ์ที่เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันมีเรื่องราวอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ปูพื้นความเข้าใจตรงนี้ไปเนี่ยถึงจุดที่ราคาน้ำมันเกิดมันสงบเรียบร้อยแล้วมันลงมาเนี่ยแล้วราคามันยังไม่ลงมาในสัดส่วนที่พอจะรับกันได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันคงจะมีกลไกของกองทุนที่เข้ามาเป็นตัวแปรอยู่มันหน่วงดึงให้ราคามันไม่สามารถจะลดลงมาได้อย่างรวดเร็วเพราะภาระที่มันขึ้นมาตอนช่วงเหล่านี้แหละ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วผมว่าพูดตามตรงอันนี้ก็ผมติดใจกับไอ้คำว่าสต็อกกงสต็อกเก่าอะไรนี่มาสักพักใหญ่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มตอนมันขึ้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้สต็อกที่เรามีอยู่มันของถูกนะทำไมยังขายแพงเอาแต่ตอนราคาลง
1: เขาซื้อมา
0: ตอนราคาลงไอ้สต็อกมันก็ต้องสต็อกแพงนะจะไปซื้อร้องให้ราคาลงได้ไงถูกไหม
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยผมว่าคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะบริหารจัดการขายราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศโดยบอกว่าอันนี้สต็อกวันไหนผมว่ามันก็ต้องอ้างอิงตามราคาตลาดโลกแบบนี้แหละถูกต้องแล้ว
1: เขาอย่างนี้ฮะไปดูตามจุดช่วงสถานการณ์คงจะไม่ได้เสียทีเดียวอาจจะต้องดูในคลี่ดูแบบว่าในรอบเช่นว่าควอเตอร์หรือว่าปีอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันก็จะมีทั้งที่ผู้ค้าน้ำมันโรงกลั่นผู้ประกอบการเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยมีช่วงที่เขา

0: ำไรจากค่าการกันไม่ใช่เรียกว่ากำไรไอ้รายได้จากช่วงการกันตัวเลขมันสูงมากแต่มันก็ต้องมีช่วงติดลบแน่นอน
1: ครับ
0: เมื่อราคาม
1: ันต้องมาดูในรายละเอียดของมัน
0: ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ที่เรายึดถือมันลงไปแล้วแต่ต้นทุนของเขาที่เขาซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงแพงเนี่ยมันซื้อแพงขายถูกมันจะมีช่วงซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายถูกเนี่ยมาเกลี่ยดู
1: ครับ
0: มาเกลี่ยดูเฉลี่ยคลี่ดูทั้งหมดอันนั้นมันก็จะเป็นธรรมที่สุดครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะปกติเนี่ยการคลี่บายไอเทมแบบนั้นเนี่ยมันยากนะต้องมาแกะกันทุกวันแกะกันทุกอาทิตย์เนี่ยอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงนะดังนั้นเขาก็จะอ้างอิงราคาตลาดโลกนี่แหละมันก็จะเป็นสัดส่วน
0: ม
1: ันก็เป็นตามกราฟของราคากลางแล้วก็อ้างอิงตรงนั้นไป
0: ครับ
1: คร
0: ับนี่ก็ว่าในเรื่องของสถานการณ์โลกที่มาเชื่อมโยงมีผลกระทบถึงเราในเรื่องของราคาน้ำมันนะ
1: ครับ
0: มีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะคุณเอกพรก็ไอ้เรื่องเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่าทีของนายกท่าทีของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมาในทิศทางเดียวกันนะ
1: ผู้ว่าชัดชาติหรือเปล
0: ่าผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าชัดชาติเนี่ยมาในทิศทางเดียวกันนะก็คือจะต้องคือจะบอกว่าสรุปบทเรียนมันก็คือสรุปบทเรียนนั่นแหละจะต้องมากวดขันจะต้องมานายกนี่เสนอถึงขั้นว่าต้องมาลื้อเรื่องโซนนิ่งเพราะมันไม่ทันยุคทันสมัยแล้วซึ่งโดยข้อที่จริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีข้อที่จริงอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าไอสถานบริการเนี่ยตอนนี้มันมีเกลื่อนไปหมดอ่ะทั้งกรุงเทพอ่ะไอที่ว่าร้านอาหารที่ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะว่าใบอนุญาตให้ได้แค่นั้นใช่ไหมฮะมันขออนุญาตเปิดเป็นสถานบริการนอกเขตโซนนิ่งไม่ได้แต่ถามว่าธุรกรรมที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรมันคือสถานบริการนะฮะคุณชัดชาติเองก็ยอมรับแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าอย่างกทม.เนี่ยเขาอนุญาตได้แค่ทำเป็นร้านอาหารมีดนตรีขายเครื่องดื่มเขาก็มีข้อที่เขาจะตรวจตามกฎเกณฑ์ของร้านอาหารมีดนตรีมันไม่ใช่ตรวจในกฎเกณฑ์ของสถานบริการสถานบันเทิงมันจะไปตรวจเกินกว่านั้นกฎหมายก็ไม่เอื้อแต่คุณชาชาก็บอกแต่มันเกิดเหตุอย่างนี้ก็พยายามจะไปดึงเอากฎหมายข้อนู้นข้อนี้มาใช้ก่อนรองทวีดาก็บอกว่ามันไม่มีกฎหมายที่จะให้เขตไปตรวจในเรื่องที่เป็นกฎหมายเรื่องไอ้พรบ